0: ใจก่อยโพแม่แม่กว่าเดี๋ยวอุบากราเสียบ่ายบ่าเอ้ยใจก่อยใจใจก่อยเอตาคนยาเนตาพอไหนเตบะใช่แม่ปุ๊บเบ้ราไปกันอย่ามีนะ
1: ฮักอาวาญาแม่บีโอเยเครวาปารากวายจาราซักอยเมคอญันเดจาราโอมาญาเปอมวยวา